มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงานคนทำมือนักคนน้ำหมดแล้วสักเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาฟูเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเตียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत दो internet पानी पर जोड़ीं चाहो हम वहाँ के आगे ताके अब ताल लो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं जूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंतर नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good